0: ีเอาไว้
1: เอาไว้เป็นอีกทีนี่เป็นสิ่งโ
0: ดนรู้เรื่องแก้มตาไอ้กันตูอาวะอยู่ละอยู่ละมิจฉาคุณบ้า
2: We start on for me, or I'll learn.